ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้แต่ละวันจะเล่าสู่ฟังต่อท้ายปีพันก็ห้อย34กองทัพแดงส่วนกลางแต่ผ่านพาความหย่งยักนานาประการหลังจากบุกผ่านสี่วงปีล้อมของกองทหารพรรคกวนมินตั๋งแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่การเดินทัพทางไกลอันลำบากจังไกเซ็ตได้ระดมกำลังทหารหลายแสนคนเพื่อปีล้อมและไล่ตีกองทัพแดงกองทหารที่ไล่ตามมาด้านหลังได้บีบบังคับถูกบาดเก้าวังยาดับส่วนกองทัพแดงหายหมดสิ้นไปอยู่ท่ามกลางภูผาทางตะเวนตกเสียงใต้เพื่อลุกพ้นออกจากวงปีล้อมของศัตรูกองทัพแดงได้เปลี่ยนแผนการเดิมโดยเดินทัพมุ่งหน้าสู่เขื่อนกุ้ยโจวที่กำลังทหารของศัตรูพร้อมออนแอส่วนแม่น้ำอูเจียงที่ขวางอยู่ทั้งหน้าก็กลายเป็นอุปสรรคทั้งอิฐที่ต้องพันพาหายได้สายน้ำอูเจียงหลายสอดขนแทงและอันตรายนาน้ำกว้างทรงฟังเป็นผู้ผาที่ส่งสันเส้นทางมุ่งสู่เมืองจวนยี่ถือแม่น้ำอูเจียงก้านไหวอย่างเนียนหนากองทหารศัตรูได้เหนือของทันที่มันทั้งฝั่งเหนือของแม่น้ำไหวก่อนหน้านี้แล้วพวกเขาได้ทำลายมั่งเพเหือและสิ่งอำนวยต่างๆทั้งหมดสำป้อมป้องกันและขุมของจำนวนหลายอาศัยอุปสรรคธรรมชาติเกี่ยมพ่อมหักมืออย่างเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นกองทัพแดงว่าอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำอูเจียงให้กองทัพแดงยากที่จะก้าวผ่านไปได้ภายใต้การนำพาของท่านจังหัวหน้ากองพันใหญ่และท่านฉินกรรมการการเมืองกองพันใหญ่น้ำหน้าของกองทัพแดงได้เดินทางฮอดบ้านขวางเจียทางฝั่งใต้ของแม่น้ำอูเจียงอย่างหีบดอนสิ่งที่ปรากฏอยู่ตัวสายตามีบ้านที่ถือทำลายก่อนที่กองทหารผักกมิงตั้งจะถอยหนีได้ยัดเอาเสบียงอาหารและทรัพย์สินของประชาชนจุดเหือหาป่าจับเอาสายหนุ่มภายในบ้านประชาชนจึงสัตเซพเนจรได้หับความทุกข์ยากลำบากอย่างสุดที่จะพรรณนาบ่ได้เมื่อกองทัพแดงมาเหาะแล้วข้าเจ้าจะขับมือแนวใดแดบัดนี้จะให้ทำฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อ

หลังจากกองทัพแดงมาเหาะแล้วบ่ได้หีบฮ้อนผาเสือหน้าสู่ครบทันทีแต่ก่อนเอิ่นได้ปลอบใจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้หับขอให้ช่วยชาวบ้านส่องแบ่งเหือนสารบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ลำบากถือระเบียบวินัยปฏิบัติอย่างแข็งขัดบ่เอาเข็มดวงเน่งและได้เสียนเดียวของประชาชนเด็กหาดการกระทำที่หักประชาชนและปกป้องประชาชนของกองทัพแดงได้ให้ไทยประชาชนท้องถิ่นเกิดความประทับใจประชาชนได้เห็นแจ้งถึงความแตกต่างที่เป็นหลักฐานระหว่างกองทัพแดงกับกองทัพเก่าจึงเป็นเจ้าการออกมาบอกเราเกี่ยวกับสภาพของน้ำอูเจียงให้แก่กองทัพแดงแนะนำการจ้าวางกำลังของศัตรูอยู่ฝั่งกรงกันข้ามเอาแนวคิดวางแผนให้กองทัพแดงระหว่างกองทัพแดงและประชาชนได้ผูกพันสนิทสนมกันปานป๊ากับน้ำทั้งได้สร้างพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การสู่ครบทำน้ำทำกลางกระแสแม่น้ำอูเจียงที่มีเคลื่อนย้ายสัตว์หนแหงนั่นกองทัพแดงบ่มีเหือบ่มีพาหนะใส่ขามน้ำศัตรูได้จับวางกำลังไว้อย่างหนาแน่นอยู่ในป้อมทางฝั่งเหนือถ้าบุกตีด้านหน้าโดยโกงจะต้องมีความเสียหายอย่างมหาศาลกองทัพแดงจึงใช้วิธีทำท่าจับวางกำลังบุกโจมตีเพื่อหละหลวงศัตรูทั้งฝั่งกรงกันข้ามให้หลงเสือทั้งสอดแนมการจับวางจุดยิงของศัตรูอย่างละเอียดและซ่อนหาวิธีขำน้ำอย่างตั้งหน้านาคบทั้งหลายได้ใส่วัสดุที่มีอยู่ท้องถิ่นตัดไม้ไผ่น้ำมาหมัดเป็นเหือแพ้เกี่ยมจะขำแม่น้ำอูเจียงความพยายามขำน้ำข้างธมิตรนาคบทั้งหลายได้ขี่เหือแพ้ไม้ไผ่มุ่งหน้าไปสู่ฝั่งเหนืออย่างองอาจแต่กระแสน้ำอูเจียงลายแห้งกว่าที่คาดไว้หลายมีทั้งล้มแห้งทั้งเคลื่อนใหญ่อยู่หน้าน้ำเปื่อนใหญ่ของศัตรูยิงมาย่ำบ้าคังเสื้อที่หมัดไหว้ใส่ขามน้ำเธอลูกเปิ่นใหญ่นิ้งใส่จนขาดเห็นหายการควบคุมเหือแพ้การเป็นเรื่องยากลำบากท่ามกลางเคลื่อนใหญ่ผลปรากฏว่าการขามน้ำข้างธมิตรจึงถือสกัดกั้นยังบ่มีทางเลือกนาคบจำนวนบ่น้อยได้หาบาดเจ็บพระละนาทีขามน้ำตกอยู่ในความหยุ่งยากเมื่อประเสริญกับสภาพแนวนี้กองทัพแดงจะแห่แนวใดแดบันนี่ใจทำฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราบันจาเราสุฟังต่อ

ฟังเพลงพามาลาท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่เมียนรายการดอกประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการนี้แต่ละวันกำลังรอฮุบเงาเรื่องบุกพาแม่น้ำอูเจียงสู่ฟังอยู่ท่านผู้ฟังการปราศัยทางธรรมิตบริเวณทายกำลังใจของหนักหบกองทัพแดงท่อถอยหนักหบทั้งหลายได้สรุปบทเหียนแห่งความล่มแล้วอย่างจริงจังบ่มีไผท้อถอยเหลือย่านกลัวทุกคนความกันออกแนวคิดปรับปรุงโครงสร้างของเหือแพไม้พายโดยได้สั่งเหือแพไม้พาย2สั้นที่มันคงกว่าเก่าและตัดสินใจอาศัยความมืดในยามกลางคืนเป็นกำบังจัดกองทหารขามน้ำอย่างหลับๆในยามกลางคืนและขึ้นฟังเหนืออย่างเงียบๆเพื่อลดหาโอกาสทำลายป้อมยิงปืนของศัตรูท่านเฉินหัวหน้ากองห้อยได้อาสาสมัครเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญแล้วได้นำพาหนาหบตะลุ่มบอนที่สำนานสันเลือดกลุ่มหนึ่งอาศัยความมืดในยามกลางคืนพายเหือแพ้ไม่พายอันเรียบง่ายมุกเข้าสู่หน้าน้ำอูเจียงที่มืดมัวเสียงน้ำหลายดังก้องใบทัวกระแสน้ำหลายแหงพายได้ความมืดมัวในยามกลางคืนยากที่จะจำแนกทิศทางเหือแพ้ไม่พายบางล้ำเธอกระแสน้ำแหงพันนี้ไปผิดทิศผิดทางจึงจำใจต้องควนกับม้าฟังใต้ในที่สุดท่านเฉินหัวหน้ากองห้อยได้นำพานำหบจำนวนน้อยมุกพังอุปสรรคอันตรายหลายสั้นเคลื่อนฟังกงกันคำของแม่น้ำอูเจียงได้สำเร็จแต่กระแสน้ำที่หลายแหงได้ตัดขาดสัญญาณพวกเขาปวดสามารถที่ตัวกับกองทหารใหญ่อยู่ฟังใต้ได้จึงตกอยู่ในสภาพอันตรายที่โดดเดียวและบ่มีภายช่วยเหลือด้านหลังก็แม่นกองทหารศัตรูอาจถือเปิดเผยได้ทุกเวลานาหบทั้งหลายจำเป็นต้องได้รีซอนอยู่ตามซ่องหินข่มผาสงทางฝั่งเหนืออดทนต่อความหนาวและความเหี่ยวเพื่อลดหาโอกาสบุกโจมตีหอบด้านอย่างเงียบๆทุกๆนาทีทุกๆวินาทีล้วนแต่ผเสือหน้ากับภัยข่มขู่แห่งความตายโดยโกงในเวลานี้สภาพการยิงอันตรายเขื่อนเรื่อยกองทหารที่ไล่ตามมาด้านหลังยิงใกล้เข้ามาถ้าบัวสามารถบุกพาแม่น้ำอูเจียงได้โดยไว้กำลังลักของกองทัพแดงจะตกอยู่ในความอันตรายอันใหญ่หลวงที่จะเถื่อล่อมปิดเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะรอสุฟังต่อ

ฟังเพลงพม่าเราท่านตัวฟังวันนี้ตะละวันจะเราสู่ฟังต่อเกี่ยวกับผู้เงาเรื่องบุพพานแม่น้ำอูจังเวลาพออัดสักซ่าได้อีกกองบรรษาการกองพันใหญ่ได้ตัดสินใจเริ่มต้นการบุกโจมตีหอบด้ามกองทหารใหญ่เคลื่อนกำลังขึ้นเหือแพ้ไม้พายตามเนินการข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่มุ่งสู่ฝั่งกงกันข้ามทางใดนั้นหน้าน้ำอูจังเต็มไปด้วยขวานดินปืนป้อมของศัตรูทางฝั่งเหนือได้ใส่กำลังทั้งหมดยิงใส่ฝ่ายเฮาลูกปืนเถือยิงมาใส่หน้าน้ำปันใส่ฝนลูกปืนใหญ่ได้ตกอยู่หอบเหือแพ้ไม้พายยังบ่ขาดสายสายน้ำพุ่งกระจายเต็มฟ้าเหือแพ้ไม้พายสั่นคล้อนไปมาทำกลางลูกปืนใหญ่และขึ้นใหญ่การสู้หอบขามน้ำเข้าสู่จุดดุเดือดที่สุดศัตรูได้ยิงปืนใส่กองทหารใหญ่ที่พร้อมขามน้ำอย่างขุนแหงการบุกโจมตีดำน้ำไปอย่างลำบากที่สุดพอดีในจุดเวลาอันตรายที่สุดนี้ท่านเฉินหัวหน้ากองห้อยและหน่าหบตะลุมบอนที่ลี่ซวนอยู่ฝั่งเหนือมาเปลี่ยนเวลาโดนนั้นได้คว้าโอกาสมุกมาจากด้านข้างและด้านหลังของศัตรูอย่างกระทันหัน

นางหบทั้งหลายที่ลี่ส่วนนั่นปานกองทัพสวรรค์ทรงลงมาสวยได้บุกโจมตีกระทันหันใส่ป้อมของกองทหารศัตรูศัตรูบ่ได้คาดคิดถึงว่าด้านหลังจะมีนาวหบกองทัพแดงปรากฏตัวจึงตกใจเกิดความวุ่นวายนาวหบตะลมบอนได้บุกตียังอุอาจกล้าหาญทำลายป้อมกำลังหนิงของศัตรูหลายจุดจนกระทั่งยึดเอาอาวุธของศัตรูแล้วหันปากปืนมายิงใส่กองทหารศัตรูทำลายแนวป้องกันของกองทหารฝ่อฮักษาฝั่งเหนือจากภายในกองทหารศัตรูเถือโจมตีทั้งด้านหน้าและด้านหลังป้อมและคุ้มครองได้สูญเสียไปอย่างตัวเนืองระบบป้องกันพังทลายลงในพริบตาเดียวกองทัพแดงทั้งฝั่งใต้ได้คว้าโอกาสนี้ขี่เหือแพ้ไม่พ่ายบุกไปสู่ฝั่งกงกันข้ามอย่างหวงไว้นาหบจำนวนหลวงหลายเขินฝั่งเหนือเข้าสู่หบกับศัตรูอย่างดุเดือดมุกโจมตีกองทหารรักษาฐานที่มั่นของศัตรูให้แตกสลายไปหมดสิ้นโดยสามารถมุพันอุปสรรคธรรมชาติแม่น้ำอูเจียงได้สำเร็จท่านผู้ฟังวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงพามาเล่าทันทุฟังวันนี้แต่ละวันจะเล่าสู่ฟังต่อทันทุฟังก่อนทับแดงบุกผ่านแม่น้ำอูเจียงและเปิดทางเดือนทับมงสูจุนยี่นั่นเป็นการสั่งเงินขายอเมริกาให้แก้การจักกล่องผสมจุนยี่ในภายหลังก่อนทับแดงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เลี่ยงง่ายและมีข้อจำกัดด้านวัตถุแต่ก็สามารถเอาชนะแม่น้ำอูเจียงที่ถือเอิ้นว่าเป็นอุปสรรคธรรมชาติที่อันตรายได้ทางนี้บัวเพียงแต่อาศัยความกล้าหาญของนาคบเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นยังอาศัยอุดมการณ์และความเชื่อมั่นที่นักแน่นอาศัยกำลังแห้งอันยิ่งใหญ่ที่ทหารและประชาชนความจิตความใจกันการสนับสนุนของประชาชนเมียนกำลังหนุนหลังที่มั่นคงที่สุดให้แก่กองทัพแดงในการเอาชนะความหยุ่งยากและอุปสรรคทั้งปวงคูบเงามุกพาแม่น้ำอูเจียงที่น้ำมาสู่ผู้สมบ่เพียงแต่แม้เรื่องราวการสูงขบที่ตื่นเต้นเรื่องหนึ่งเท่านั้นการบ่ย่านความหยุ่งยากการบ่ย่านสละชีวิตการความแห้งความใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการมีปัญญาสลัดวายผิบของแค้วและกล้าหันเด็ดขาดล้วนแต่แม้นกำลังแห้งทั้งด้านจิตใจอันล้ำค่าซึ่งธรรมะเหล่านี้ได้ผ่านการเวลาอันยาวนานทั้งประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้กุญยังคงเหลื่อมสายหยิบหยับอยู่ในใจของปวงชนชาวจีนอย่างหลักเซิงก็ย่อมว่ามีนาคบกล้าหาญเหล่านี้ที่สบทอดกันไปข้างหน้าจึงได้มาพร้อมกับการกำเนิดของประเทศจีนใหม่เห็นไทยภาษาสวนพวกเขามีทางเหือที่สงบและปลอดภัยในโลกที่ซับสนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาปัจจุบันก็พอดีเปลี่ยนเล่นยาผักเพื่อสร้างวันซ่าจีนขออธิษฐานไทยโลกมีสันติภาพและภาษาสวนมีความสุขสบายรายการดาวประกายแซมมอนี่ก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังพบกันใหม่ในรายการนาเดอร์แซมมอนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: กำลังใจของครอบครัวคือหัวป้องกันสิ่งเสพติดให้กับลูกหลานสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนและการสัมภาษณ์เพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนพร้อมด้วยวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนสำหรับข้อมูลข่าวสารในรายการมื้อนี้ในระยะซองเมืองจีนนั้นท่านจะได้ฟังเกี่ยวกับจีนให้การช่วยเหลือแก่ประเทศในแอฟริกาและสหภาพแอฟริกาเพื่อรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลาข่าวเกี่ยวกับคณะรัฐบาลจีนวางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมและชนบทสู่ความทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจจีนบ่แม่นบรรลุได้ย้อนนโยบายเงินอุดหนุนพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังในระยะซองเมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังคือระยะลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้พาท่านไปฮู้จักลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนเฮาจะไปทางเจียงซูแขวงเจียงซูอีก1แขวงที่มีลูกหลานลาวจำนวนบ่น้อยที่ไปใช้ชีวิตและหำเฮียนเอาความรู้อยู่หั่นบ่ว่าจะเป็นชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทแม้กระทั่งปริญญาเอกติดตามมาฟังการสนทนากับลูกหลานลาวในระยะซองเมืองจีนจากทางรายการและตอนท้ายรายการคือระยะซองฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้จะพาท่านมาฮู้เกี่ยวกับดนตรีนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานสมควรสำหรับอยู่ที่ประเทศจีนและนอนในวัฒนธรรมจีนได้ขึ้นแนวใดก็อย่าลืมติดตามมาฟังได้จากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน
3: ไหลหญ้าซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: เราจะมาเริ่มต้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจจีนบ่แม่นบรรลุได้ย้อนนโยบายเงินอุดหนุนองค์การร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจได้เปิดเผยบทรายงานให้ฮู้ว่าใน15ของเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นของเขตรถยนต์ผลิตกำปั้นพลังแสงตะเวนและของเขตอื่นๆประมาณ 60% ของการเติบโตส่วนแบ่งในตลาดโลกของวิสาหกิจจีนนับแต่ปี2005เป็นต้นมาแม่นมาจากนโยบายเงินอุดหนุนต่อเรื่องนี้ท่านนังเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบคำถามของนักข่าวในกองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นในวันที่3มิถุนายน2026นี้ว่าความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจจีนบ่ได้เกิดจากนโยบายอุดหนุนแต่เกิดจากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านเทคโนโลยีที่มีต่อเนื่องการวางแผนพัฒนาในทั่วโลกของวิสาหกิจพร้อมด้วยท่าแฮงด้านเศรษฐกิจที่ได้กำหนดโดยขนาดใหญ่ที่สุดนโยบายเงินอุดหนุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตของจีนยึดมั่นหลักการที่เปิดประตูเที่ยงธรรมและถูกต้องตามระเบียบการได้ปฏิบัติตามระเบียบการขององค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัดนโยบายเงินอุดหนุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตแม้นนโยบายที่หลายประเทศนำมาใช้โดยทั่วไปหวังว่าองค์การจะตั้งสากลที่เกี่ยวข้องจะสามารถเสริมขยายบทบาทที่สร้างสรรค์หากบ่แม่นการกระทำในกลุ่มกันข้ามจีนให้การช่วยเหลือแก่ประเทศในแอฟริกาและสภาพแอฟริกาเพื่อรับมือกับการระบาดของพยาธิอีโบลาวันที่1มิถุนายนนี้องค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่าในระยะมอมานี้พยาธิอีโบลาต่อการระบาดบางกลุ่มเขตในแอฟริกาซึ่งเป็นภัยคมคู่ห้ายแห้งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่าเป็นห่วงของสากลจากสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิและความยิ่งห้องต้องการของประเทศในแอฟริการัฐบาลจีนได้ตกลงให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่สาธารณประชาธิปไตยกงโกและส่งหน่วยเซียวซานทางด้านการแพทย์ไปให้การบริการและช่วยเหลือพร้อมเดียวกันนั้นนอกจากการช่วยเหลือทั้ง2ฝ่ายรัฐบาลจีนยังให้การช่วยเหลือแก่คณะกรรมการสหภาพแอฟริกาหรือ AU พร้อมทั้งดำเนินการร่วมมือป้องกันและควบคุมพยาธิสนับสนุนเวียกงานป้องกันและควบคุมพยาธิของศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาและร่วมกันยกสูงความสามารถของประเทศในแอฟริกาในการต้านการแพร่ระบาดของพยาธิ คณะรัฐบาลจีนวางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมและชนบทสู่ความทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15บางบดลมานี้คณะรัฐบาลจีนได้วางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมและชนบทสู่ความทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15ซึ่งได้อธิบายแนวความคิดกำหนดเป้าหมายหน้าที่สำคัญและมาตรการนโยบายเพื่อเร่งรัดการหันกสิกรรมและชนบทสู่ความทันสมัยในระยะแผนพัฒนาดังกล่าวจึงได้เน้นนักว่าต้องสุขยู่การสร้างความทันสมัยแบบจีนให้ดีกว่าเก่าด้วยการเร่งรัดหันกสิกรรมและชนบทให้ทันสมัยแผนการดังกล่าวนี้ได้ระบุว่าฮอดปี2030หากฐานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่องคุณภาพประสิทธิผลและกำลังการแข่งขันของกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จในบ้านการรับร่างความทุกข์ยากได้รับการปรับปรุงและการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องความพึงตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างขนาดใหญ่การสร้างกสิกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทันสมัยได้รับความคืบหน้าอันสำคัญหลายหับของสาวกสิกรเพิ่มขึ้นค่อนข้างไวและต่อเนื่องการสร้างชนบทที่น่าอยู่มีเวียกเหตุอย่างเหมาะสมและสวยงามให้มีความคืบหน้ากว่าเก่าการพัฒนาอย่างกลมเกี่ยวกันของตัวเมืองและชนบทได้บรรลุการบุกทะลุใหม่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของกสิกรรมและชนบทได้รับประสิทธิผลอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแผนพัฒนาดังกล่าวได้วางวิสัยทัศน์ที่สำคัญสำหรับเป้าหมายการพัฒนาฮอดปี2035มาฟังข่าวเกี่ยวกับแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่รหัสการหันเป็นทันสมัยที่ต่างกันท่านผู้ฟังท่านเคยเห็นทะเลทรายที่มีพื้นสีเขียวเขตแคว้นต่างๆที่กระจัดกระจายเสื่อมต่อเข้าเป็นเครือข่ายจากดินตมสู่ซองทางใหญ่ถึงทุกทิศทางบ่นี้บ่แม่นมายากลแต่แม่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตัวจริงในกระบวนการพัฒนาเป็นเวลา10กว่าปีอยู่จีนเมื่อประเทศตะวันตกเดินตามเส้นทางการพัฒนาดั้งเดิมนับมือลำบากขึ้นผลประโยชน์จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหมดสิ้นไปปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยการเติบโตเส้นสังคมเกิดการพันแยกระหว่างผู้ทุกข์จนกับผู้หั่งมีเศรษฐกิจสุดโทรมประชาชนดำรงชีวิตอย่างทุกข์ยากนับมือนับพ้นเด่นขึ้นจีนที่มีประชากร1ตื้อ400ล้านกว่าคนก้าวไปสู่ความทันสมัยแต่บ่ได้ตกอยู่ในขุมเก่าคือสร้างมลพิษขึ้นก่อนแล้วจึงปรับปรุงแก้ไขตามหลังเฮ็ดให้คนส่วนน้อยหั่งมีขณะที่คนส่วนใหญ่ทุกข์ยากแม่นอย่างกันแท้ที่ได้เปลี่ยนทิศทางให้แก้การหันเป็นทันสมัยของจีนคำตอบแม่นเสื่องซ่อนอยู่ใน5คำศัพท์สำคัญคือการประดิษฐ์สร้างความกลมเกี่ยวแบบสีเขียวการเปิดประตูสู่ภายนอกและการสมใส่ร่วมกันนี่คือแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาของจีนอย่างลึกซึ้งในฐานะเป็นเนื้อในสำคัญของแนวคิดสีจิ้นผิงด้านเศรษฐกิจแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่กำลังตีความหมายขึ้นใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดีแมนคือแบบใดและควรบรรลุการพัฒนาดีคือแนวใดพวกเราจะพร้อมกันแก้รหัสการหันเป็นทันสมัยที่ต่างกันดังกล่าวนี้ CMG เซ็นสัญญาหัวมือหลายฉบับกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและองค์การอื่นๆของลาววันที่5มิถุนายน2026นี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนภายใต้การเป็นสักขีพยานของท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวท่านสนไหทรงห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้อำนวยการใหญ่วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง CMGกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งต่างหน้าฝ่ายลาวนำโดยท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์หัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว CMG ยังได้เซ็นสัญญาร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติและอื่นๆอิงตามสัญญาที่ได้ลงนาม CMG จะดำเนินการร่วมมือที่แท้จริงในหลายด้านเช่นการผลิตรายการการแลกเปลี่ยนด้านรูปเงาและโทรภาพการจัดกิจกรรมร่วมกันการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรหรืออื่นๆเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างคู่ร่วมสตากรรมจีนลาวในทุกสภาพการของยุคใหม่ท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าการเยี่ยมยามของท่านในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการขยายตัวสายพันธุ์จีนลาวในตอนบ่ายของวันที่5มิถุนายน2026นี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

ประธานประเทศลาวที่เดินทางมาเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจยูหอสภาประชาชนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงกาวาภายหลังได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานประเทศลาวอีกสมัยหนึ่งแล้วท่านได้เลือกจีนเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามต่างประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการขยายสายพันธุ์จีนลาวปีนี้ปีที่จีนลาวสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพจีนลาวนับแต่ต้นปีนี้มาพวกเราได้แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดด้วยรูปแบบการต่างๆเช่นการส่งสารการส่งผู้ต่างหน้าพิเศษซึ่งกันและกันเป็นต้นเสื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสุดใหม่ที่ท่านเป็นผู้นำประธานประเทศลาวจะสามารถประสบผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เป้าหมายที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กำหนดไว้งานสนทนาภายใต้หัวข้อปกปักรักษาความมั่นคงของทะเลจีนใต้ร่วมกันสุขยู่ความเจริญของทะเลจีนใต้จัดขึ้นอยู่ที่เมืองซันย่าแขวงไหหลำวันที่5มิถุนายนนี้งานสนทนาภายใต้หัวข้อปกปักรักษาความมั่นคงของทะเลจีนใต้ร่วมกันสุขยู่ความเจริญของทะเลจีนใต้ที่จัดขึ้นโดยวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้จัดขึ้นอยู่ที่เมืองซันย่าแขวงไหหลำจีนผู้เสียวสารจากจีนและต่างประเทศได้ลงเลิกการปรึกษาหารือโดยปินอ้อมหัวข้อต่างๆเช่นการคุ้มครองบริหารการร่วมมืออยู่ทะเลจีนใต้ความมั่นคงของภาคพื้นและอื่นๆเพื่อเต้าโฮมความรับรู้เป็นเอกภาพกันจำกัดอุปสรรคต่างๆพร้อมกันปกปักรักษาสันติภาพของทะเลจีนใต้และสุขยู่ความเจริญฮวงเฮืองของทะเลจีนใต้หุ่นยนต์จีนให้การบริการคุณภาพสูงต่อผู้บริโภคของโลกวันที่2มิถุนายนนี้นรัญญาเดินทางเยี่ยมยามจีนท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวได้เยี่ยมยามบริษัทหุ่นยนต์แห่งหนึ่งอยู่นครหางโจวแขวงเจ้อเจียงจีนบ่เพียงแต่ได้รับของขวัญที่มอบจากหุ่นยนต์เท่านั้นท่านยังได้ทดลองควบคุมหุ่นยนต์แบบ4ขาด้วยตนเองปัจจุบันหุ่นยนต์บ่แม่นเป็นเครื่องหมายแห่งเทคโนโลยีที่เพียงแต่อยู่ในห้องทดลองเท่านั้นมันได้เสื่อมโยงเข้าในทุกด้านของชีวิตประจำวันด้วยหลากหลายรูปแบบข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี2025ปริมาณการผลิตหุ่นยนต์ทับไส้ปัจจุบันบรรลุถึง 18,551,000 สุดเพิ่มขึ้น 16.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญะปี2024ได้นำไส้ยางกว้างขวางเข้าในคงเขตชีวิตการเป็นอยู่เช่นการเบิ่งแย้งผู้เฒ่าการปิ้นปัวการจราจรสินค้าการขายย่อยการกินดื่มและอื่นๆหุ่นยนต์พร้อมเพิ่มพลังชีวิตใหม่เข้าในการยกระดับและการหันรูปแบบของแขนงการเฮ็ดให้ความคิดการเสริมสร้างชีวิตการเป็นอยู่ดีงามด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนได้ปรากฏมีตลาดการส่งไส้ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและระบบตองโซอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนนับมาฮอดเดือนเมษาปีนี้วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ของจีนหลายกว่า 1,86,000 แห่งปี2025ปริมาณการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีถึง 773,000 สุดกลายเป็นตลาดส่งไส้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของโลกเป็นเวลา12ปีเรียงติดอิงตามสถิติองค์การภาษีจีนในไตรมาสที่1ปี2026อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนได้เล็งบาท9ที่มีการเปิดกว้างทางด้านการตลาดอยู่ต่างประเทศการขนส่งออกหุ่นยนต์ประเภทต่างๆมีมูลค่าถึง11ตื้อกว่าหยวนโดยส่งขายอยู่ใน148ประเทศและเขตแคว้นในทั่วโลกข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคาดว่าฮอดปี2030ตลาดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะของจีนจะบรรลุถึง400ตื้อหยวนและสามารถทะลุเกิน1,000 ตื้อหยวนในปี2035จากการแลกเปลี่ยนหลังไปสู่การแลนน้ำหน้าจากโรงงานของโลกไปสู่ประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์อัจฉริยะจีนบ่เพียงแต่ได้ส่งผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกสนองแผนการของจีนให้แก่การยกระดับของอุตสาหกรรมทั่วโลกเท่านั้นยังได้แสดงความมั่นใจอันเด็ดเดี่ยวที่ผลิตภัณฑ์ของจีนก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางใหม่ดีและก้าวไปไกลอย่างนักแน่นทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนให้ทุกท่านได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยมาฟังการโอลมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่แขวงเจียงซูของจีนการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเท่านี้ก็มีหลายอย่างที่ต้องได้ปรับตัวเองที่ต้องได้เรียนรู้และมีความบุกบืนเพื่อซอกหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนาตนเองจังหน่อยที่ตามมาฟัง

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ตอนนี้ทางโฆษกได้ติดต่อหานักศึกษาลาวที่อยู่ประเทศจีนนี่แหละท่านผู้ฟังกำลังศึกษากำลังเฮียนอยู่ชนว่าสื่อจังใดเฮียนอยู่สายเฮียนหยังมื้อนี้จะโอลมสนทนากับเพิ่นตอนนี้อยู่ในสายนำโฆษกแล้วในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนสบายดี
1: โดยสบายดีอ้าย
0: เจ้า
1: น้องคือนางอุลีนาวิไลหานเฮียนอยู่เฮียนเจียงซูซือฟานตาเฉเป็นโฮงเฮียนคู่ฮองแขวงนี่เจียงซู
0: เจียงซูนี่อยู่ทางภาคกลางของประเทศจีนเนาะ
1: โดยเวลาเจียงซูนั้นจริง
0: เจ้า
1: ใกล้กันอยู่เล่าน้องอยู่บ้านปักซองเมืองปักซองแขวงจำปาสักอยู่ใต้อีกคน
0: โอ้สาวเมืองปักซองแขวงจำปาสักเนาะ
1: โดย
0: ม
1: ื้อนี้อากาศดีอยู่มื้อนี้ก็มีแดดมื้อนี้17องศานี่แหละแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกมื้อนี้มีแดดแล้วมื้ออื่นก็ฝนตกอีก
0: แม่นบ
1: ่โอ้อากาศซับแปรปรวน
0: อยู่ทางพุ่นมีฝนเนาะได้มาเฮียนอยู่เมืองจีนนี่จักปีแล้วก
1: ็ที่จริงน้องมาดนเติบแล้วแต่ว่าน้องแบบย้ายโรงเรียนย้ายไปย้ายมาตอนนี้น้องย้ายโรงเรียนสาวโรงเรียนน่ะเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกที่มาตอนนั้นหาแม่นเฮียนอยู่หางโจอยู่โรงเรียนอ่ะนะโรงเรียนตำรวจ
0: จ้ะ
1: อยู่หางโจแหละตอนนั้นน้องมาแบบพ่อแม่อยากให้มาเฮียนแหน่ให้เราก็บ่อยากให้เฮียนอยู่บ้านนั่นอยู่ว่าก็ได้อยากให้ฮู้ภาษาหลายกว่านี
0: ้สิ
1: ก็เลยแบบอยากให้น้องมาเฮียนอยู่จีนกับเพิ่นก็เลยแบบติดต่อหาทุนอีหยังให้น้องก็เลยได้มาเฮียนอยู่เฮียนอยู่หางโจตอนที่แรก
0: จากนั้นเป็นจังได
1: ๋น้องเฮียนอยู่นั่นหั่นเทอม2น้องมาเดือน2นี่แหละเพราะว่าปกติท่านเข้ามาเขาก็น่าจะมาแบบว่าเดือน9เนาะแหละทุนน้องค่ะแม่นว่าได้เดือน2แล้วตอนที่น้องมาเฮียนหั่นก็แบบบ่ได้เกี่ยมว่าท้ายยังมาเลยแต่แบบมาแบบแม่ว่าไปโหลดไปโหลดลูกไปโหลดไปหอดคุณแหละจึงค่อยว่าแบบตั้งใจเฮียนเอาสินะแต่น้องก็มาแบบงงๆบัดว่าฮอดแหละดีตาวามีหมู่คนลาวเฮียนนํากันมีแต่หมู่คนลาวพอตอนนั้นแบบกําลังเกี่ยมภาษาอยู่สินะ
0: โ
1: อแลหมู่หันแม่นว่าพวกเพิ่นก็ได้ภาษามาแล้วฉะนั้นมีบางคนก็ยังมาแต่ลาวแน่แล้วก็เฮียนอยู่จีนเนี่ยเขาได้ภาษามาระดับ1นั่นแหละแล้วมีแต่น้องคนเดียวเฮียว่าบ่ได
0: ้
1: เ
0: อีย
1: งเลย
0: เออ
1: จะใจตนกัน
0: แล้วเฮ็ดแนวใดต่อซั่น
1: น้องกะเฮียนมาฮอดเทอม2ฮอดเทอม2แล้วก็ขึ้นห้องเฮียนปกติแล้วเฮียนไปก็แบบบ่ได้อีหยังเลยอีหลีได้อ้ายแบบน้องก็แบบคิดว่าสิอยู่รอดอยู่บ่วะมีแต่ว่าหมู่คนลาวเขาก็แบบว่าช่วยเหลือแบบว่าบอกว่าเฮ็ดแบบนี้เด้อเฮ็ดแบบนี้เด้ออีหยังเวลาแบบมีเวียกบ้านบ่เวลาที่แบบออกไปเฮ็ดอยู่กระดานอีหยังซี่น่ะ
0: จ้ะ
1: เขาก็บอกก็สอนแต่ว่าตอนนั้นน้องก็ยังน้อยเนี่ยกับโมเมนต์ว่าว่าทั้งสี่ข้านเนี่ยแหละแต่ว่าเฮียนกับแบบว่าเฮียนกับแบบว่า
0: บางทีมันยากมันบ่เข้าใจแล้วมันเฮ็ดให้เฮาใจ
1: ออกแม่นแท้ก็เลยแบบโอ๊ยสิรอดอยู่บ่น้อเนี่ยโทรไปหาแม่ว่าโอ๊ยแม่คือสิบ่รอดบ่จักคือแบบว่ามันยากแท้ๆอย่างซี่แหละบัดนี้ตัวเองผู้เดียวบ่เป็นมีแต่หมู่คนอื่นเป็นน่ะก็แบบรู้สึกกดดันหั่นแหละ
0: จ้ะ
1: แล้วอยู่ไปพักนึงแบบยามเซ็งแบบหมู่กับแบบหมู่ค่ะว่าได้หมู่ที่แบบใจดีโพดอ่ะนะยามเซ็งจะบอกว่าเฮ็ดบ้านก็เฮ็ดหายแห้งเฮ็ดให้น้องบ่ได้เลยคะแนนทันได้ดีอยู่แต่ว่ากับบ่ดีแบบในระยะยาวที่แบบตัวเองบ่ได้อีหยังสินะ
0: เจ้า
1: อยู่ได้ประมาณ3เดือนเทอมนึงหั่นแหละอาจารย์เราก็อยากให้เซ็งแบบให้เซ็ง GP ให้ผ่านคันเซ็งผ่านจึงได้ถึงท้ายเนาะปกติเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่น้องก็แบบอีหยังก็บ่ทันได้สิไปเซ็งจังได๋สินะก็เลยแบบว่าคิดนักเลยคิดนักอีหลีแบบมันก็มีบางคนก็เซ็งผ่านสินะก็เลยถามว่าสิเฮ็ดจังได๋ดีวะตอนนั้นน้องก็บ่ค่อยเพราะว่าโรงเรียนนั้นที่น้องไปเรียนหั่นมันบ่มีสายที่น้องอยากเรียนหั่นน่ะเพราะว่าโรงเรียนน่ะมันมีแต่แบบตำรวจกับ IT สินะแต่ตอนแรกอันน้องแบบยังเรียนแบบไซส์คู่หั่นแหละคันสิว่าก็ได
0: ้
1: เพราะว่าไซส์อื่นมันก็อยากง่ายแน่น่ะตัวเองก็มากกว่าไซส์คู่สินะเพราะต้องเรียนแล้วงานบ่มี
0: เจ้า
1: แบบตอนเรียนหมู่กับแบบว่าเขาเจ้าก็สามารถบอกเข้าได้สินะแบบย้ําเขาบ่เข้าใจแต่บัดย้ําเซ็งค่ะตอบแบบเพิ่งพาตัวเองค่ะและอาจารย์ก็ให้มาละโต๊คนละโต๊ะส่วนอีน้องก็บ่ได้นี่นะก็มีประมาณ 3-4 คนแหละที่บ่ได้คนลาวที่อยู่ในนั้นนะก็ถ้าแบบจัดอยู่ในอันดับที่ไทยของเวลาขึ้นเฮียนก็เฮียนแบบว่านางแบบอยู่ไทยของตลอดนะแบบเด็กหลังของตลอดอยากตันเอิ้นแต่ตอนเซ็งก็แบบว่าวันนี้เซ็งกะบ่ได้ค่ะแหละแล้ววันมากน้องก็กลับไปหอนั่งหายไปคนเดียวแบบเป็นยังคือเป็นแบบนี้เป็นยังคือเป็นแบบนี้แต่นั่งหายแหละบ่กล้าโทรบอกแม่แม่ก็แบบจะแชทมาถามตลอดว่าเป็นจังได๋ เซ็งมือนี้ได้อยู่บ่อย่างสินะแล้ววันนี้มาน้องก็แบบบ่กล้าโทรหาบ่กล้าแชทหาแม่ยันแม่หายสินะแล้วก็เลยแบบคิดว่าคิดโดนแต่ว่าอู้สิเฮ็ดจังได๋วะแล้วก็นั่งไห้นั่งไห้แล้วดีแหละนั่งไห้อยู่หน้าแว่นแล้วก็ได้เจ็บเฮ็ดจังได๋ดีกับวันนี้มากก็เลยแบบทําความเข้าใจว่าเออเป็นยังต้องเป็นแบบนี้สินะตัวเองมีของบกพร่องอีหยังคือแบบว่าเป็นแบบนี้อย่างสินะแต่น้องก็เลยแบบคิดว่าเออก็คือสิแม่นว่า1ก็คือสิแม่นย้อนอยู่กับหมู่คนลาวหลายหั่นแหละแล้วบัดนี้มามันเห็นเฮาบ่ได้ใช้ภาษาจีนแต่ว่าไปใช้แบบไปกินเขาบ่ไปแบบตลาดไปเนาะก็มีแต่หมู่เว้าหั่นอีหยังสินะแล้วเฮาแบบบ่ได้เว้าเลยสินะ
0: จ้ะ
1: อยู่ในแบบมีแต่หมู่คนลาวสินะแล้วก็ได้เฮ็ดให้แบบอันนี้ก็แม่นขอนึงซื่อๆน้อยนึงดอกแต่จริงก็เป็นย้อนแท้ได
0: ้
1: เออๆๆก็เลยมาลงกับแม่ว่าอยากย้ายโรงเรียนปรึกษาแม่แต่แม่ก็บ่หายแม่ก็ว่าเออแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกตัดสินใจจังได๋ก็ยังไงก็ได้คันสิย้ายก็ให้ย้ายสินะแล้วเลยน้องก็เลยย้ายวันนี้ย้ายตอนนั้นให้ย้ายไปสางชาไปแบบไกลๆกับลาวเพราะว่าน่ะอยู่สางชาน่ะน้องก็เซ็งตอนที่จะย้ายไปนั่นก็เซ็งผ่านชีจีแล้วก็แบบพยายามอะไรแบบสุดๆเลยแหละก็เซ็งผ่านชีจีคะแนนก็โอเคอยู่ก็ได้จึงแบบถ้าว่าบ่มีใบชีจีก็สิแบบสมัครไปโรงเรียนหลังนั้นบ่ได้ดีก็เลยโอเคเซ็งผ่านแล้วล่ะก็สมัครไปโรงเรียนหลังนั้นไปฮอดตอนแรกน้องหันเป็นคนที่แบบคล้ายๆเป็นคนที่บ่ค่อยสิมักเว้าถ้าบ่แม่นคนที่ตัวเองฮู้จักสินะไปกับเฮียนกับคนจีนบ่เลยแบบว้าวโหใจเต็มตึกๆๆๆแบบย่านบ่ฮู้ว่าย่านอีหยังย่านเขาเจ้าถามว่าน่ะเขาย่านเขาเจ้าถามแล้วตัวเองตอบบ่ได้
0: ถามหลายเว้ายาวนี่ตอบบ่ได
1: ้แม่น
0: คือ
1: แบบไปขึ้นไปห้องแบบไปนางแบบเอ๊ะเฮ็ดจังได๋วะมื้อนี้อาจารย์เว้ากับแบบเว้าแบบโมเมนต์สิเว้าภาษาจีนกลางขนาดแบบเว้าแบบภาษาท้องถิ่นแฮงเฝ้าบ่เข้าใจอีกจริงอะไรคือแบบโอ๊ยตายแล้วไปก็แบบไปนั่งลังห้องแบบลังของอีลีเลยแบบติดกําแพงเลย
0: จ้ะจ้ะ
1: และอาจารย์ก็แบบว่าให้แนะนําตัวเองก็แบบแนะนําธรรมดาไปแล้วเค้าก็โหโอ้โมเมนต์คนจีนโน่นนู่นนี่นั่นตอนแรกเค้าก็แบบเข้ามาหาอยู่หมู่สินะแล้วเฮาก็แบบบ่เข้าใจแน่ฮะแหละแต่ว่าตอนเรียนอยู่นั่นได้ประสบการณ์หลายอยู่เฮ็ดให้น้องกล้าเว้ากับคนจีนหลายขึ้นเพราะว่าได้อยู่กับคนจีนสินะก็มีหมู่ที่แบบสอนอยู่สินะตอนแรกๆเนาะต่อไปเค้าก็แบบว่าพึ่งพาตัวเองมันก็ไผกับแบบเรียกไผเรียกมันสินะอยู่เรียกเค้าสินะ
0: สิมีเวลามาบอกมาสอนเนาะจะเลื่อยมันก็บ่ได้นะเค้ากับพวกเค้าเนาะ
1: แม่นฮะแล้วได้อยู่นั่นได้ปีนึงนี่แหละแต่ของน้องเองแหละเมื่อกี้เราอยู่ไปก็คือเสียเวลาซื้อแหละเพราะว่าใจตัวเองบ่มักแน่เฮียนก็ยากมีทั้งเลขมีทั้งคอมมีทั้งอีหยังแบบอึกกระทึกอึกน้องเขามาแบบเรียกบ้านอึกกระทึกแล้วแถมตัวเองก็บ่ค่อยสิได้แท้นะก็เลยแบบคิดอย่างย่างเฮียนอีกแล้ว
0: ย้ายไปใส่บัดนี
1: ้คิดแบบไลฟ์ปรึกษากับหมู่เพราะว่ามีหมู่คนนึงก็ย้ายมานําอยู่นั่นหั่นน่ะอีกคนนึงเรากะกลับลาวบ่เฮียนต
0: ่
1: อก็เลยพากันเบิ่งกะสมัครเองนี่แหละใช้เวลาเพียงประมาณ2อาทิตย์เพื่อแบบสมัครอย่าให้แบบเดือนเก่ามันได้เข้าเรียนทันสินะพอตอนนั้นเดือน6เดือน6เดือน7ก็แล้วสินะก็พากันเข้าเว็บยังสมัครนู่นนี่นั่นกับหมู่2คนกับผู้ดีได้มาเรียนหลังนี้ที่ตอนนี้เรียนอยู่อันเจียงซูชื่อฟานตาเฉยเนี่ย
0: เจ้าพักน้อยนึงเนาะฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยจึงมาล้มกันใหม่

0: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ก็ได้ลมกับน้องตุ๊กตาเนาะนักศึกษาลาวที่เรียนวิชาครูเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนและมาถึงปัจจุบันเรียนอยู่เจียงซูนี่ได้ดุลละว่าได้สักเดือนที่ปีละ
1: เข้าปีที่3แล้วตอนนี้น้องปี3แล้ว
0: อยู่เจียงซูน่ะ
1: ต
0: ุ๊กตาเรียนในระดับปริญญาตรีเหรอ
1: โดย
0: เสียเวลาไปเกือบ2ปีเนาะแต่ก็การเสียเวลาที่ได้ประสบการณ
1: ์ประสบการณ์พอสมควรและตอนนั้นที่แบบน้องอยู่ห้องเรียนอยู่ทางซาวกับแบบคิดกับตัวเองแบบคิดร้ายหั่นแหละก็คิดว่าเอ้าเป็นหยังพ่อแม่อุตส่าห์ส่งตัวเองมาเรียนขณะนี้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหยังคือแบบโตตักเรียนแน่หยังเป็นหยังคือต้องคิดบ่ได้หยังที่เราจะแบบคิดกับตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างหั่นแหละแล้วน้องก็แบบ
0: ตัวนี้ก็บ่ตีไผทุกตาคือสิ่งที่เฮาบ่มักนี่มันก็มีความอยู่ยากสิ่งใดที่เฮามักมันยากมันก็คือง่ายขึ้นได
1: ้โดยแม่นค่ะแหละน้องเฮียแม่นเขาเอิ้นว่าฮั่นอีกว่าจีเจียวอยู่แบบว่าเฮียแบบคู่ภาษาจีนโดยตรงเลยค่ะแบบ
0: เฮียนคู่เนาะ
1: โดยคู่ภาษาจีนโดยตรงเลย
0: ทุกตามาสัมผัสกับเมืองจีนนี่มีความประทับใจแนวใดบ
1: ่มีความประทับใจหลายสิ่งอย่างอยู่ใดเพราะว่าน้องก็คือบ่ฮู้หั่นแหละคือน้องก็อยู่ดนก็บ่ค่อยสิบ้านกันซําว่าจีนกันซําว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อันนึงคือเป็นบ้านที่ท้องหั่นแหละ
0: จ้า
1: แลคนจีนบางคนเขาก็แบบดีกับเฮาอยู่หั่นน่ะแบบฮู้ว่าเฮาแบบโมเมนต์คนจีนสินะแบบเวลาแบบไปไสมาไสเวลาที่แบบเฮาเจอคนยุ่งยากอีหยังแต่แบบบ่ฮู้เฮ็ดสินะเขาก็แบบบอกว่าคือเฮ็ดแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อบ่ควรเฮ็ดแบบนี้เด้ออีหยังสินะเวลาที่แบบกินกับหมู่กับครูอีหยังสินะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าบ้านเมืองเขาก็เป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนาสุดๆหั่นแหละว่าจะเป็นแบบว่าการเดินทางการใส่ใจยังทุกสิ่งทุกอย่างกับแบบว่าทันสมัยสุดๆแบบคือแบบเวลาที่ไปซื้อเครื่องยังก็บ่ต้องซื้อเงินสดเนาะก็คือเฮาฮู้แบบใส่โทรศัพท์จ่ายมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแบบว่าทุกอย่างแบบได้บ่ทุกอย่างเลย
0: เจ้าเจ้าบางคนว่าออกเฮือนไปลืมโทรศัพท์นี่ซ้ำลืมแข้งลืมขาตัวเอง
1: แม่นซ้ำว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลย
0: เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการใช้การจ่ายเนาะว่าเรื่องการจ่ายมันก็ต้องเลยผ่านทางโทรศัพท์แอปต่างๆเนาะ
1: แม่นบางห้างเขาก็แบบบ่เอาเงินสดเลยก็แบบทางได้แบบวีแชทซื้อผู้เป๋าเท่านั้น
0: เจ้าอยู่เจียงซูนี่มาเรียนวิชาครู3ปีแล้วเนาะปีนี้จักปีจบตามปกติ
1: 4ปีปีหน้าก็ปีหน้าก็จบแล้วเดือน6นี่ก็คือสิจบแล้วแต่น้องก็ยังคิดสิเรียนต่อปริญญาโทอยู่กําลังเรียนขึ้นอยู่เด
0: ้
1: ก็ยังบ่กลับ
0: เจ้าเอาก็ขอให้ได้ความดังตั้งใจถ้าว่าอยากเรียนใช้คําขวัญเรียนเดี๋ยวเรียนอีกเรียนเรื่อยๆไปเรียนเอาความรู้เนาะพัฒนาตนเองเรียนหลายเท่าใดให้รู้หลายซั่นๆห้องเรียนที่เฮาเรียนนั่นสะดวกสบายอยู่ให้ขอสะดวกหรือว่าเรื่องอุปกรณ์การทําการเรียนห้องเรียนต่างๆมันก็เฮ็ดให้เฮาพอใจอยู่บ่หรือว่าจังได๋
1: โดยเพราะว่าคือน้องเรียนสายนี้แม่นว่าเรียนแต่กับต่างชาติเท่านั้นนะและแบบของเฮียนของอีหยังก็แบบสะดวกสบายเฮียนของนึงน้องเฮียนมีแต่13คนนึงดอก
0: จ้า
1: บ่ได้และอุปกรณ์การเฮียนนั้นก็แบบเพราะว่าน้องได้ทุนแต่แบบว่าทุนเฮียนที่ซื้อสินะแต่แบบว่าปึ้มซออีหยังก็แบบได้ซื้อเอง
0: อ
1: ีหยังคือกับ
0: เจ้า
1: โดย
0: หอพักเฮาก็จ่ายเองอ่ะ
1: โดยแม่นล่ะหอพักจ่ายเอง
0: โอ้มีแต่เฮียนบ่เสียเงินเน
1: า
0: ะ
1: โดยเพราะว่าอันนี้มันขึ้นแบบว่าท่านเฮามาเรียนปีแรกสินะได้คะแนนแบบว่าปริญญา75ขึ้นไปสินะแล้วเขาเจ้าก็ให้ขึ้นเรียน4ปีต่อปีสินะแต่ตอนที่เรียนก็แบบว่าพยายามตั้งใจที่สุดท่านแหละเดี๋ยวนี้เป็นเด็กหน้าหงแล้ว
0: เก่งหลาย
1: พยายามได้เรียนแล้วก็แบบว่าทุกอย่างคิดว่าเป็นประสบการณ์นะ
0: จ๊ะ
1: ก็เลยว่าปีแรกเลยว่าได้คะแนนดีแน่ก็เลยได้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ได้ขึ้นเบิด3ปีก็ต้องได้คะแนน75ขึ้นไปทุกวิชาทุกปีทุกเดือนสินะ
0: อ๋อจะต้องรักษามาตรฐานที่เขากําหนดไว้เนาะ
1: ด้วย
0: เป็นการบังคับตัวเฮาเองต้องหมายความว่าทั้งได้ทุนแน่แล้วก็คะแนนก็สูงมาซิเพื่อเอาทุนนั่นก็หมายความว่าเฮาเป็นคนที่เรียนได้ขึ้นมันก็มีความหมายหลายอย่างซั่นซะ
1: ด้วยกับ
0: เปลี่ยนคนเสื
1: ้อหลายอย่าง
0: ทุกตาพอเว้าสู่ฟังได้บ่ว่าการเรียนครูเกี่ยวกับภาษาจีนนี่นะมันก็เจ้าเฮียนจังได๋แนวใดเว้าสั้นๆให้ฟังก็ได
1: ้ซ้ายน้องเฮียนหั่นบ่
0: เจ้าแม่นล่ะแม่น
1: ซ้ายน้องเฮียนแบบเพราะว่าน้องเฮียนปริญญาตรีที่จริงมันก็สิว่าเลิกอยู่ได้แบบคล้ายๆแบบว่าเฮียนทุกอย่างที่เป็นโตจีนพวกเลิกแท้ๆก็แม่นเกี่ยวกับภาษาจีนนี่แหละแบบว่า คล้ายๆแบบตัวนี้สนะมันพัฒนามาจากศตวรรษแล้วและเขียนแต่สมัยตะกี้มันเขียนแบบนี้นอและมันมาประยุกต์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
0: ้
1: ศตวรรษตัวปัจจุบันนะก็คล้ายๆให้เฮาเข้าใจเลิกเซิงว่าเออมันมีความหมายจังซี่แบบเวลาแล้วมันก็เห็นเฮาซื้อง่ายค่ะสมมุติว่าเฮาไปสอนน้องคิดว่าถ้าสมมุติจบไปสอนก็คือสิสอนก็คล้ายๆแบบนี้แหละคล้ายๆแบบครูประถมยังสิแหละ
0: เจ้าๆๆตุ๊กตาอยากแสดงความขอบใจต่อโรงเรียนและฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวคือแนวใดเนาะขอเชิญเนาะ
1: น้องอยากฝากถึงขอบใจทางรัฐบาลจีนแหละโดยเฉพาะกับแม่นโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่โรงเรียนยังชูซือฟานตาเฉที่ได้มอบโอกาสและก็ได้มอบทุนเรียนฟรีให้3ปีที่ผ่านมาและน้องก็สิตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเรียนให้สมกับที่เพิ่นวางใจให้ทุนเรียนฟรีและอยากฝากความคิดฮอดถึงพ่อแม่ค่ะแหละสุดๆที่หายทั้งขึ้นฮอดหายทั้งกำลังใจที่แบบมีแห่งสูงในการทำการเรียนถึงขอตอนนี้
0: เจ้า
1: หมู่เพื่อนกะคิดฮอดคิดถึงใจกะติดต่อหากันตลอดอยู่กะเข้าใจกัน
0: เจ้าเอาทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกตาที่จะเป็นครูสอนภาษาจีนในอนาคตถึงว่าจะพบความยุ่งยากหลายอย่างที่ผ่านมาแต่นั่นมันก็บ่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ในการที่จะเอาความรู้นี้ไปพัฒนาสร้างสาตัวเองแล้วก็เกิดรายได้ในอนาคตนะครับตนเองโดยที่บ่ต้องได้พึ่งพาคนอื่นเฮาต้องพึ่งพาสิ่งที่เฮาเรียนพึ่งพาตัวเฮาเองเพิ่นว่าพึ่งคนอื่นพึ่งได้โชคเฮาถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเอง
1: โดยแม่นั้นนี่ถึงต้อง
0: เอาขอบใจทุกตาเด้อขอความรายการสละเวลาอันนี้ค่ะขอความรายการขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงสอบเสร็จจบตามระดับขั้นหมายที่วางเอาไว้แล้วก็ให้มีความสุขในการทํางานและใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนจนกว่าจะจบภารกิจในการศึกษาขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
1: โดยขอบใจอ้ายขอบใจ
0: เจ้า

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวนซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: เรื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายสบายกับ CMG FM 93 MHz
1: ข้าเจ้าแม่นนักศึกษาข้าเจ้าแม่นนักธุรกิจข้าเจ้าแม่นนักศิลปินข้าเจ้าแม่นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนข้าเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่ข้าเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ไหลอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เสนอดนตรี

0: บ่ว่าจะแม่นคนจีนหรือคนอยู่ในประเทศต่างๆในโลกล้วนแต่มักฮ้องเพลงเพลงภาษาอังกฤษ Silent Night ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนจีนเพลงจีนดอกมะลิก็มีคนต่างประเทศย่างหลวงหลายมักเช่นกันนี่ก็คือดนตรีให้พรมแดนท้องถิ่นที่ต่างกันคนที่อยู่ในชนชาติที่ต่างกันมักจะแบ่งปันความม่วนซื่นของตนเองโดยผ่านเสียงดนตรีประเทศจีนมี56ชนเผ่าและมีบทเพลงที่หลากหลายสีสันคนทั้งหลายเอิ้นเพลงเหล่านี้ว่าเพลงพื้นเมืองหรือมินเกอร์เพลงพื้นเมืองส่วนหลายมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตและฮีตของประเพณีของชนเผ่าต่างๆอิงตามความแตกต่างกันทางด้านเนื้อในแล้วแบ่งเป็นเพลงฮาวจื่อเพลงซันเกอร์เพลงดอยหรือเพลงเสี่ยวเตี้ยวเพลงพื้นเมืองส่วนหลายแม่นบ่ฮู้ว่าใครเป็นผู้แต่งแต่ได้รับการสืบทอดกันมาด้วยทางปากเป่าหลายเซนคนจีนได้มีดนตรีมาแต่ดุนานแล้วเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีหลากหลายชนิดเช่นกองปีแก่พินพิมพาซอพินบูฮานและอื่นๆการเสพเครื่องดนตรีพื้นเมืองแม่นขาดบ่ได้บ่ว่าจะแม่นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเวลาจัดกิจกรรมต่างๆเช่นงานดองพิธีทรงสการเป็นต้นหรือว่าในพิธีการที่ใหญ่โตในพระราชวังหรือกิจกรรมทางศาสนาเครื่องดนตรีที่ตั้งกันจะมีบทดนตรีอมตะของตนเองและมีลีลาในการเสพที่ต่างกันฉะนั้นนับแต่บูฮันนักการมาได้กำเนิดมีบทดนตรีย่างหลวงหลายที่ได้รับความนิยมชมชอบจากคนทั้งหลายเช่นบทดนตรีเรื่องดอกเหมยเหมยหัวซ่านนงเรื่องเท่าเหลียนซานโปและนางอู้ลิ่งถ่ายเหลียงจู้ดวงจันทร์ในน้ำบ่คูเอ๋อสวนอิ่นหยวยสายน้ำในคำคืนยามฤดูใบไม้ปงสุนเจียงหัวย้วยเหย่เป็นต้น
1: 山谷的风

0: ขณะนี้เวลา9 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดน

ของใหญ่ของลาสวงสวยแม่น้ำใหญ่ต่างๆของจีนเส้นแม่น้ำยางสีเกียงและแม่น้ำเหลืองเป็นต้นล้วนแต่แมนไหลจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกและลงสู่ทะเลแต่ว่าก็มีน้ำสายหนึ่งจากเหนือฮอดใต้ซึ่งก็แมนของใหญ่ที่มีชื่อเสียงนับแต่ปี605ฮอดปี610เพื่อเพิ่มการควบคุมทั่วประเทศและให้ได้วัตถุของภาคใต้สามารถขนส่งไปทางภาคเหนืออย่างสะดวกฮวงเต้อย่างตี้ของราชวงศ์ซุยได้เกณฑ์เอาแรงงานหลายล้านคนใช้เวลาประมาณ6ปีขุดคลองใหญ่สายนี้ในนั้นมีบางตอนแมนของที่มีอยู่แล้วแต่ซ่อมแปลงขุดให้กว้างออกและลึกกว่าเก่าในตลอดสายยังมีแม่น้ำและหนองธรรมชาติเสื่อมต่อของใหญ่ของใหญ่สายนี้ถือนครลั่วยางเป็นใจกลางยาวทั้งหมด 2,000 กว่ากิโลเมตรน้ำกว้าง30ฮอด70เมตรทิศเหนือฮอดเมืองโจจุนคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบันทิศใต้ฮอดเมืองวีหางคือนครหางโจวในปัจจุบันมันเสื่อมต่อแม่น้ำหายเหอแม่น้ำเหลืองแม่น้ำขวายเหอแม่น้ำยางสีเกียงและแม่น้ำเฉียนทางไหลผ่านแขวงเหอไปซานตงเหอหนานอานฮวยจางซูและเจ้อจางในปัจจุบันฉะนั้นสามารถว่าได้ว่าของใหญ่เป็นโครงการยิ่งใหญ่โครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีนของใหญ่คุดสำเร็จแล้วให้ได้ทั้งยาหารและวัตถุอื่นๆของภาคใต้ถูกส่งไปหาภาคเหนืออย่างบ่ขาดสายได้เสริมข้างใหญ่บทบาทที่สำคัญที่สุดต่อการสูงยุ่งเศรษฐกิจเหนือใต้การแลกเปลี่ยนและพัฒนาวัฒนธรรมพร้อมด้วยความเป็นเอกภาพกันของชาติฮอดราชวงศ์หยวนนอกจากลูกหลวงทั้งน้ำเก่าที่มีอยู่แล้วยังได้ขุดของใหญ่ซานตงและแม่น้ำทงคุยปัจจุบันรัฐบาลจีนยังมีแผนการซ่อมแปลงของใหญ่จุดประสงค์บ่เพียงแต่แมนเพื่อเฮ็ดให้เหนือใต้พัวพันกันอย่างสะดวกเท่านั้นสำคัญกว่านั้นแมนส่งน้ำจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือเพื่อแก้ไขปัญหาขาดน้ำของภาคเหนือ

弄太湖弄太湖ตั้งอยู่เขตระหว่างแขวงจางซูกับเจ้อเจียงมีเนื้อที่ 2,425 กิโลตาเมตรอยู่เขตหนองมี48เกาะ72จอมภูเฮ็ดให้มีทิวทัศน์สวยงามหลายจึงได้น้ำมันหยดมาหนองที่งามที่สุดของจีนทงหญ้าไทหูมีอากาศอุ่นและสุ่มดินอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำล้ำเสียหลายแม่นเขตที่ในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาอยู่อ้อมหนองไทหูมีเมืองซูโจวและอูซีเป็นต้น

จึงใช้เป็นเครื่องดื่มถ้าแบ่งตามวิธีผลิตแล้วซาของจีนสามารถแบ่งเป็นซาเขียวซาแดงซาอู้หลงซาดอกไม้ซาถั่วและซาติ่งจีเป็นต้นแต่ละประเภทยังรวมมีหลายชนิดซาเขียวมีสีเขียวสดใสเป็นซาที่บ่ได้มักเสื้อซาเขียวที่มีชื่อเสียงมีซาหลงจิงหนองตะเบนโต๊ะของนครหางโจวซาปี้หลัวชนของแขวงเจียงซูซาเหมาฟงของผู้ความชันแขวงอันฮุยและซาลู่อันกวาเพียนของเมืองลู่อันแขวงอันฮุยซาแดงเป็นซาที่มักเสื้อแล้วทรงน้ำแล้วจะมีสีแดงองตรงซาแดงที่มีชื่อเสียงมีซาขี้ม่วนของแขวงอังควยและซาเตียนหงของแขวงวินนานซาอู้หลงเป็นซาที่คังมักเสื้อใบซาใหญ่น้ำซาสีคำซาอู้หลงที่ดีที่สุดแม่นผลิตอยู่ภูอู่ยีแขวงฟูเจียนซาดอกไม้เป็นชนิดที่มีเฉพาะอยู่จีนซึ่งผลิตด้วยวิธีที่เติมดอกไม้หอมเข้าใส่ในซาซาดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นซาดอกมะลิที่ผลิตอยู่แขวงฝูเจียนซาถั่วเป็นผลิตอยู่แขวงวินนานและเสียสวนด้วยวิธีหนีบเข้าเป็นรูปคือหมากบาดน้อยซาตินจีเป็นได้ชื่อย่อนรูปคือดินจีเป็นซาที่เผ่ามงกลและเผ่าทิเบตมักเติมดื่มน้ำซาบ่เพียงแต่สามารถแก้หิวน้ำเท่านั้นยังสามารถแก้อิดเมื่อยซวยย่อยอาหารป้องกันพยาธิจำนวนหนึ่งการดื่มซายังเป็นปกติจะมีผลดีหลายต่อสุขภาพของคนเฮา

เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเซี่ยงไฮ้เป็นใจกลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและแม่นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของจีนทั้งแม่นใจกลางด้านการค้าการธนาคารและวัฒนธรรมที่สำคัญในสมัยบู่ฮั่นเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเมืองท่าด้านการค้าใจกลางอุตสาหกรรมแพงแพ้ที่ใหญ่ที่สุดและใจกลางการขนส่งเสบียงอาหารถือเอิ้นว่าเป็นปอนเสื่อมต่อแม่น้ำกับทะเลเมืองใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงใต้หลังจากสงครามยาฟินแล้วเซี่ยงไฮ้ถือเปิดเป็นด้านการค้าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจพัฒนาไว้หลายเคยถือเอิ้นว่าเป็นสวนสนุกของนักผจญภัยและมีคำเว้าของจีนเว้าว่าประวัติศาสตร์ 2,000 ปีเบิงชีอานประวัติศาสตร์ 1,000 ปีเบิงปักกิ่งประวัติศาสตร์ 100 ปีเบิงเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของจีนในสมัยใหม่และยุคปัจจุบันเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบันคมนาคมสามารถไปทั่วทุกทิศแม่นท่ากำปั้นที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นใจกลางคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภาคตะวันออกของจีนทางรถไฟสองสายคือฮู่หนิงและฮู่หางเริ่มจากเซี่ยงไฮ้เน้นไปหานครหนานกิงและหางโจวเซี่ยงไฮ้ยังเป็นใจกลางการบินที่สำคัญของจีนและเป็นสนามบินสากลแห่งหนึ่งของจีนแห่งนี้มีการค้าที่พัฒนาแม่นใจกลางการค้าที่ใหญ่พิเศษของจีนและแม่นหนึ่งในใจกลางทางด้านเศรษฐกิจการธนาคารและการค้าของโลกเซี่ยงไฮ้มีพื้นฐานนักแหน่งในด้านวัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร์เทคนิคได้เต้าโฮมหงเฮียนสั้นสูงระบบเฮียนเต็มมือ50กว่าแห่งมีสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์800กว่าแห่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 550,000 คนแม่นหนึ่งในแหล่งอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคนิคที่ใหญ่ที่สุดของจีนเซี่ยงไฮ้มีลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงจีนกับตะวันตกทั้งทันสมัยทั้งมีจุดพิเศษดั้งเดิมของจีนอยู่เซี่ยงไฮ้มีสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกเก่าอยู่หาดไซทั้งมีอาคารสูงๆแบบทันสมัยอยู่เขตผู่ตงมีโบสถ์อยู่ชูจาฮุ่ยทั้งมีวัดผักแก้วอยู่แห่งนี้อยู่เซี่ยงไฮ้อยู่ตลกกับดนตรีประสานเสียงซิมโฟนีระบำบาเล่ได้รับความนิยมสมสอบจากประชาชนรวมกันยังสามารถซิมอาหารเซี่ยงไฮ้อาหารกินลินของแห่งต่างๆพร้อมด้วยอาหารของฝรั่งและอาหารด่วนของอเมริกาละอังแตนโทรภาพไข่หมกบัวละพาละอังแตนโทรภาพไข่หมกบัวละพาตั้งอยู่แคมป์แม่น้ำขวางผู่สูง468เมตรซึ่งเป็นอันดับที่3ในโลกและเป็นที่สุดในอาซีหาดทรายหาดทรายเป็นบ่อนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดบ่อนหนึ่งของเซี่ยงไฮ้อยู่บริเวณนี้สิ่งก่อสร้างมีหลายรูปหลายแบบมีทั้งแบบบู่ฮั่นยุคปัจจุบันมีแบบจีนทั้งมีแบบตะวันตกได้น้ำมันหยดบาเป็นงานวางแสดงสิ่งก่อสร้างนานาชาติสวนยี่หยวนสวนยี่หยวนตั้งอยู่เขตหวางผู่นครเซี่ยงไฮ้เป็นสวนแบบบู่ฮั่นของภาคใต้แม่น้ำยางซีเกียงที่มีชื่อเสียงอยู่ทั้งกำแพงของสวนยี่หยวนได้ประดับมังกรใหญ่ห้าโตซึ่งก็ด้วยดิ่งคอมีท่าทางต่างกันสวยงามที่สุด

ในลังยาเกือบ400ปีคือแต่ท้ายราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกฮอดต้นราชวงศ์สวยอิทธิพลที่เต้าหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แสดงให้เห็นว่านับแต่ราชวงศ์ฉินและฮั่นเป็นต้นมาภาษาชาติจีนที่เอาเผ่าฮั่นเป็นใจกลางนั้นได้กลายเป็นภาษาคนที่มั่นคงโดยพื้นฐานการต้อนหมเป็นเอกภาพกันของราชวงศ์สวยแมนทาเอียงของประวัติศาสตร์ปี581หยางเจียนได้ยึดเอาอำนาจของราชวงศ์โจวเหนือและสร้างตั้งราชวงศ์สวยขึ้นหยางเจียนก็เป็นฮ่องเต้หวนตี้ของราชวงศ์สวยในปี589ราชวงศ์สวยดับสูญราชวงศ์เฉินอันได้ท่อนห่มทั่วประเทศจีนเข้าปิ่นเอกภาพกันขึ้นใหม่ในปี618ฮ่องเต้หยางตี้ของราชวงศ์สวยถูกทหารทีลุกฮือขึ้นนั่นฆ่าตายราชวงศ์สวยจึงถูกดับสูญในการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของสาวนาบ้านนี้คุณนางใหญ่ของราชวงศ์สวยคือหลี่ยวนกับลูกชายของเพิ่นถือโอกาสนี้ยกทัพขึ้นและสร้างตั้งราชวงศ์ถางจากฮ่องเต้ไทจงอู่เจ๋อเทียนและระยะต้นของฮ่องเต้เฉวนจงของราชวงศ์ถางเคยมีระยะทีเอิ้นว่าการปกครองของจนกว้านและระยะเจริญคายหยวนซึ่งเป็นระยะเจริญหุงเหืองของราชวงศ์ถางอาณาเขตของราชวงศ์ถางกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาทิศตะวันออกไปฮอดทะเลทิศใต้ฮอดเกาะต่างๆอยู่ทะเลจีนใต้ทิศตะวันตกฮอดทะเลสาบบากฮัดทิศตะวันออกเสียงเหนือฮอดสายผู้สิงอานนอกเขตสนเผาสวนน้อยที่อยู่ซ้ายแดนได้รับการพัฒนาเป็นก้าวเก้าประเทศเข้มแข็งที่สุดในระยะราชวงศ์สวยและถางเศรษฐกิจเจริญกว่ายามใดหมดการไปมาหาสู่กันกับต่างประเทศมีลื่นเลย

มากผลทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเหมือนเจริญหุ่งเหืองการเขียนงามแต้มหูบและเกศลักษณ์ของราชวงศ์ถางเจริญที่สุดส่วนกวีของราชวงศ์ถางถือว่าเป็นกระแสสูงสุดแห่งการพัฒนากวีสมัยบูฮานของจีนหลี่ไปและตู้ฝูแม่นนักกวีที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ถางบทห้อยแก้วของราชวงศ์ถางก็มีผลงานหลายคือกันหานยี่และเหลี่ยวจงหยวนแม่นนักประพันธ์แบบอย่างที่ดีเลิศราชวงศ์ถางบ่เพียงแต่แม่นราชวงศ์ที่เข้มแข็งของจีนในสมัยบูฮานเท่านั้นยังแม่นหนึ่งในประเทศที่เจริญหุ่งเหืองและมั่งคั่งเข้มแข็งที่สุดในโลกคราวนั้น

ในระยะราชวงศ์สุยและถังประเทศเอรอบตะวันตกแตกแยกสภาพการเมืองวุ่นวายสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมขยายซักซ่าก้องกันข้ามทวีปอาซีสัมผัสเจริญหุ่งเหืองมีชีวิตชีวาสองประเทศจักรพรรดิในอาซีขาวนั้นล้วนแต่เข้มแข็งที่สุดหนึ่งก็แมนประเทศจักรพรรดิอาหรับที่ขวมเอรอบอาซีและอาฟริกาสามทวีปอันที่สองก็แมนราชวงศ์สุยและถางของจีนความเจริญของราชวงศ์สุยและถางก็ได้ส่งอิทธิพลไปถึงประเทศอ้อมข้างโดยเฉพาะแมนประเทศอาซีตะวันออกเซนญี่ปุ่นและเกาหลีในคราวนั้นญี่ปุ่นได้ส่งคนมาจีนโดยเฉพาะเพื่อเฮียนระบอบและวัฒนธรรมต่างๆราชสถานีฉางอานของราชวงศ์ถางบ่เพียงแต่แมนใจกลางการเมืองในคราวนั้นเท่านั้นยังเป็นใจกลางหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจวัฒนธรรมของบรรดาประเทศอาซีอีกด้วยย้อนว่าราชวงศ์ถางมีอิทธิพลใหญ่หลวงและลึกซึ้งดุจนั้นในสากลฉะนั้นคนต่างประเทศเอิ้นคนจีนว่าคนถางจนมาฮอดสู่มื้อนี้บ่อนพักอาศัยของสาวต่างประเทศเสื้อสายจีนยังถูกเอิ้นว่าถางหรินจีไปว่าถนนคนถาง

ดาบของเจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นเย่ปี1965อยู่ในสุสานโบราณจังหลิงแขวงหูใบของจีนได้ขุดพบดาบทองสำริดดวงหนึ่งซึ่งแมนดาบที่เจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นเย่เคยใส่เก้าเจียนแมนเจ้าชีวิตของแคว้นเย่ในไทยสมัยชุนเชียวเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนตามเล่ากันว่าหลังจากแคว้นเย่ถูกแคว้นหูเอาชนะแล้วเจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นเย่ถูกเจ้าชีวิตแคว้นหูสร้างความอัปยศให้แต่นั้นมาเจ้าชีวิตเก้าเจียนก็พยายามบากบั่นสู่ซนตั้งอุดมการณ์เพื่อจะแก้แค้นภายหลังมาแคว้นเย่ที่นับมือนับเข็มแข็งนั้นเอาชนะแคว้นหูในที่สุดและกลายเป็นแคว้นเข็มแข็งในคราวนั้นดาบของเจ้าชีวิตเก้าเจียนยาว 55.6 ซันติเมตรในนั้นดวงดาบยาว 45.6 ซันติเมตรดาบกับฟักเข้ากันแน่นแฟนที่สุดเวลาดึงดาบออกจากฟักจะมีแสงเหลืองมากๆและบ่มีขีดเมี่ยงเลยเส้นดาบดวงนี้สามารถตัดเชี่ยสาวกว่าใบขาดได้ในพริบตาเดียวอย่างง่ายดายอยู่ทั้งดาบได้แกะสลักลวดลายรูปเข่าหลามตัดและมีสายมัดใส่ด้ามยังได้ประดับด้วยแก้วสีฟ้าและเพชรสีเขียวสีมือละเอียดปานี่ที่สุดผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าเขียนว่านายสร้างในข่าวนั้นหู้เทคนิคเฮ็ดดาบที่สูงหลายแล้วนี่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เทคนิควิทยาศาสตร์ที่สุด

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวังแห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำลังใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ท่านสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกศนา
0: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: โดยรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้ฮิ้มโฮมเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลดีๆจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมาสนทนากันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื้ม
0: อย่าลืมหลังจากฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกาโพตามนั้นไลฟ์กันทั้งสองคนตื้มอีกแม้สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านไหลส่งทางแต่ว่ามีส่งทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
3: เจ้าสำหรับส่งทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แม้นผ่านทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: และเนี่ยวันพักวันซาดเป็นจันไตหุ่มแพงมือพักมือทำยิดได้ไปเที่ยวสวนอยู่สนามหลวงแล้วบ
3: อโอ้ยังบ่ทันได้ไปเถือแต่ก็ได้ยินมาว่าอยู่สนามหลวงนี่มีบรรยากาศคึกคืนมวลซื่นหลายย้อนว่าตอนเช้าก็มีบรรยากาศของการสักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาการวางกระตาดอกไม้นานาสนิทที่สวยสดงดงามไว้อยู่ที่นั้นและก็ได้มีการตบแต่งประดับประดาอย่างงดงามอีดีใดแมนบอเกษ
0: แมนแล้วแต่ละปีก็จะมีการประดับประดาถอดดอกไม้ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์พิเศษเพื่อเป็นการฉลองในโอกาสวันชาติส่วนในปีนี้อยู่ใจกลางสนามหลวงเทียนอันเหมินที่นครหลวงปักกิ่งได้จัดไทยมีกระดาษดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สลักคำว่าอวยพรประเทศชาติอยู่ในกระดาษมีดอกไม้สิบห้าชนิดและหมากไม้ห้าชนิดซึ่งแต่ละชนิดล้วนแต่มีความหมายที่เป็นสิริมงคลเป็นสัญลักษณ์ของสวนที่เจริญรุ่งเรืองและผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์
3: และนอกจากอยู่สนามหลวงแล้วโถดอกไม้3มิติ10สุดก็ได้ถูกจัดวางอยู่ตามถนนสร้างอันเจียซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปภาพที่สง่างามของประชาชนจีนที่เกาะแขนกันบุกเบิกสู่สนก้าวไปข้างหน้าประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งประชาชนมีความผาสุกและมีความอยู่ดีกินดี
0: แม่นแท้ไปฮอดใส่ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันชาติที่คึกคืนมวลซื่นเฮ็ดให้ประชาชนสามารถได้มีโอกาสได้ชมดอกไม้พร้อมทั้งฉลองวันชาติยังเบิกบานมวลซื่นได
3: ้และเมื่อเว้าถึงดอกไม้นี้เรื่องที่น่าจื้อจำและน่าสนใจอีกเรื่องนึงสำหรับหุ่มแพงแล้ว